0: ามซื้อบะลำไยฮั่นเพิ่นเป็นคนจีนเหี่ยวะ
1: ฮะเป็นคนจีนกะกำเดียวกำเดียวกำเดียวกำเดียวแม่จะอู้กำมันคนเดียว
0: อุ้ยอีแม่อู้กำจีนได้อี
1: ปาทูอีเนี่ยมาดูถูกแม่มึงถ้าฟังเน
2: อว่ายังไงอาชิมปีนี้จะขายเท่าไหร่ล่ะลำไยอ่ะ
1: ก็ว่าจะฮึอุ้ยแต่ใดก็ว่ามาแหละฮึกูอู้แน่นก็อีน้อยฮ่า

0: กินอย่างไหนจันขอหน่อย
1: อ๋อกินมะปรางอ่ะพี
0: ่ส้มกับหวานอีก
1: อ๋อมะปรางกำพออ่ะพี่เออแล้วพี่ทำอะไรน่ะ
0: หะปลาอีก
1: อ๋อหะปลาหรือพี่ทำไมไม่ตื่นน้ำให้ดีๆล่ะแล้วบางคันมันจะโบนะ
0: โอ้ยจานไปกะไก่ไปกะไก่กูอีทก็อีทเจ็บแอลก็เจ็บแอลนี่ก็ได้โดนขี้เปอะผือเลยมึงเฮ้ย
1: อ๋อพี่อย่าขี้เปอะ

0: ็นได้เป็นได้พ่องอ้ายเป็นได้พ่องโอ้มันล่างจะตายเนี่ยก็รถบุเข้าไปในปากโคบนท่านหันหันหันหันบุญออกมาหันละหันปะเท่าของดีห้อยเต็มคอเลยหันตึงผ้าตึงยันไปได้ไปได้ไอ้เจ็บก่อหันหันตื่นสายคอออกมาหันละหัน
1: ถ้าไม่มีไอ้ห่าเนี่ยกูตายแน่เว้ย

0: ป้าป้าป้าขอตับแข็งสองกงเอาใบแห้งสองซอง
1: คุณกำลัง
0: ใจไว้เนอะ
1: CM77
0: กำเดี๋ยวจะฟังไปฟังคนอู้เรื่องเกษตรนะ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับการเกษตรหรือว่าทำสวนอะไรสมัยนี้นะครับต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยถึงจะได้ผลนะครับ
0: แล้วมันกิโลตะไดไอ้
2: อะไรนะ
0: ก็เทคโนโลยีที่ไอ้ว่านะมันกิโลตะได
2: อ

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: การันตีโปรโมชั่นโดยประพันธ์แก้วเกศภูมิใจเสนอ

กราบนมัสการพระสงฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพครับผมประพันธ์เกลเก๋ผู้นำศิลปินวงการันตีชุดนี้จะสร้างสรรค์และสืบสานซอพื้นเมืองซึ่งจะขอแนะนำคณะจ้างปีจ้างซอดังต่อไปนี้ท่านแรกเป็นจ้างปีก้อยพ่อครูนามคำสันทรายมาจากอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับท่านที่สองปีกลางคุณพงศักดิ์คำสีสมมาจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านที่สามพ่อคุณทาเรือนรักเราจากอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านที่สี่คุณอนุคูลกันทิยะจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่จ้างซอฝ่ายพ่อใจให้จันตาหรือในนามตาสามต่ออำเภอดอยหล่อครับจ้างซอสาวแม่หญิงน้องกิ่งการจากอำเภอต้มหัวจ้างจังหวัดลำพูนครับครับสำหรับซอชุดนี้นะครับเฮาใจชื่อซอว่าเคยนาดอนเชิญตั้งติดตามรับฟังรับชมได้แล้วครับ

0: ขโมยแต่ว่า
1: เฮ้ยอาจารย์ตาน่ะไอ้เป็นผู้ชายยังมาตีนยาวมึงยาวเจ้าเป็นไม่ยิงเจ้าเป็นไฟเสียเปรียบนะฮู้ก่อไอ้ยังเอี้ยพิษผีปู่ผีย่าละ
2: ใจแต่มันบ่ใครว่าน้องปากห้ามันล้านมือแต่บ่ใครกรรมแต่ว่ามันอดบ่ได้มันอดบ่ได้มันอดบ่ได้มัน
1: เอามาเอามาเฮ้ยเป็นผู้ชายแต่ยังมือเกียจไม่ยิงพ่องมืออย่างงวงจังหน่อยตา

0: เอาซอกำลังม่วนอยู่เนี่ย
1: ก็การเลื่อยไม้ตัดไม้เนี่ยไอ้เป็นของผิดกฎหมายนะฮุกอ
0: ่มันจะผิดได้อย่างใด
1: ก็ผิดก้ามันเป็นการทำลายป่าแล้วไอ
0: ้อันที่ไอ้ว่านี่มันใช่ไม้ในป่าน้อง
1: ไม้ไอ้หยัง
0: ที่ไอ้ว่านี่เป็นไม้สีซุก
1: ไม้สีซุก
0: เออ
1: ตะกี้ไอ้ยังมาลงในกำซอ
0: มันลงมาได
1: ้มันลงมาได้อย่างไรล่ะไอ
0: ้มันบ่เข้าปี
1: มันบ่เข้าปี
0: อืม
1: ไอ้ลองซอฟังเหรอ
0: ไอ้ตึงมาไปเนี่ยแล้วของผิดกฎหมายจะไปจวนป้อสายไปเลยไม้สีชุกเนี่ย
1: อ๋อมันวิดปีไปเหี้ยกะไอ
0: ้มันบ่เข้าปี
1: อ๋อเอาอีไอ
0: ้เอาได้น้อง
1: เปลี่ยนอาชีพใหม่ได้น้องจะไปไอ้ไปกันละกัน
0: ไปที่ไหน
1: เออตวยน้องมาตัวแน่

ผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

การเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาในด้านการขับซอพื้นเมืองเพื่ออยู่คู่กับแผ่นดินล้านนาสืบไปจากนี้ไปขอเชิญผู้มีเกียรติทุกท่านรับฟังซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: เนี่ยต้องถูกปรับชั้นละ100 บาทแล้วนี่เรานับไปกี่ชั้นแล้วเนี่ย
2: นับไปแค่5 ชั้นมาได้ครับ
1: อ้าวงั้นจ่ายมาซะดีๆครับ500
2: อ๋อครับครับได้ครับได้ครับ
1: จ่ายมาเลยครับดีมากแล้วเขาหลังจะนับอีกนะ
2: ครับผมครับโอ้ยหันว่าคนในเมืองจะลวกที่แต่หันนับไปปิดซาวจันปะดีแต่หันไหวตัวตันถ้ามาอันโดนปั๊บไป2-3 ปันโอ้เฮ้ย
3: โอ้ลวกแต่ลวกกว่าแต
2: ่แฮกะ
3: อืมไอ้ยามพวกอะ
2: โหละแฮเหรอ
3: ขี้ก็แง่นักอะ
2: โอ้ไอ้เล่นได้ที่ลูกไหนมาเนี่ยโอ้ยแฮนี่ตัวมันได้ให้กูเพลงแล้วเนี่ยเฮ้ย

0: มายอมมาสั่งปิดเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยหมู่เฮาจะเอาอย่างมาใจมาใจในจะลูกในจะผัวหมู่เฮานี่มันหาค่ำกินเจ้านะ
1: เปิ้นเฮาว่าหาเจ้ากินค่ำ
0: หมู่เฮามันแ

0: ท่านครับจากข่าวที่ออกมาท่านจะถูกย้ายไปอยู่ที่อื่นก็ครับ
1: ผมยังไงก็ได้ครับเพราะผมไม่ยึดติดตำแหน่งมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศผมไม่ยึดติดเหมือนคนอื่นเขานี่ครับ
0: ท่านบักกึดอันยังแน่ก็ครับ
1: ผมบอกแล้วไงครับว่าคนดีอยู่ที่ไหนก็ได
0: ้อ๋อหัวหน้ามาแล้วหมูเฮาไปสัมภาษณ์ท่านดีกว่า
1: ไปผมไป
0: ท่านครับท่านว่าท่านจะปรับครม.ท่านนักใจก็ครับ
2: อ๋อไม่มีอะไรผมเพิ่งไปต่างประเทศมายังไม่ได้คิดอะไรเลยครับ
0: ท่านข้าบอกว่าพักท่านบ้านท่านมีหลายมุ้งนักใจก็ครับ
2: ไม่มีบ้านผมไม่มีมุ้งเพราะบ้านผมไม่มียุง

0: กแม่ไอ้ล่ะเป็นยังได้มาโดนปัญญาปั่นจับเนี่ยลูกไผ่ไผ่จับลูกข้ามา
1: แม่แม่ล่าอยู่นี่แม่ช่วยล่าช่วยล่าบ่ผิดอ่ะแม่
2: เออบ่ผิดจะไดเอามีดดาบซามูไรไปฟันเปิ้นจะตายจะยังก็บ่ฮู้นอนอยู่โรงพยาบาลปุ้น
0: เป็นไปบ่ได้ลูกข้าน่ะดีมันจะตายเนอะเรียบร้อยโอ้กำไดครับแม่ครับแม่ถ้าบ่เชื่อไปถามป้อมันปุ้นเหรอบ่เหลือป้อมันเอามีดหรือฟันต้นไม้มันยังฟันบ่จังแล้วมันจะเอาซามูไรไปไล่ฟันมันได้ยังได้
2: นี่คุณนี่คุณคุณฮู้ก็ขนาดตำรวจไปยับมันนะมันยังขู่ตำรวจว่าผมลูกไผ
1: มันใช่ครับคุณตำรวจผมกำลังจะบอกว่าผมเป็นลูกวินดีขายพักอยู่การสามแยกคุณยา
0: หันก็ลูกข้าน่ะมันดีเหมือนจะตายอ่ะ
2: ลูกคุณเนี่ยหัวหน้าแก๊งเลยล่ะยังอี้มันต้องขังลืม
0: ฮะโอ้ยล่ะลูกแม่

0: ผมขอตั้งชื่อให้ใหม่เถอะครับก้าขายอันใดก็บ่ล่ํามารวยชื่อเก่ามันเป็นกาลกินีหยังก็ครับ
1: เออแล้วถึงวันนี้ทํามาหากินน่ะหยังเนี่ยฮะ
0: ขายก๋วยเตี๋ยวน้ํานิ่งครับ
1: ก๋วยเตี๋ยวน้ํานิ่งมันเป็นอย่างไดเปิ้นมีกับน้ําข้นน้ําใสอันน่ะกะ
0: น้ํานิ่งนะโอ้ยน้ํามันถึงบ่เดือดนะไผถึงมาซื้อน้ํานิ่มผิวอาจารย์ตั้งชื่อมาให้หน่อยเถอะ
1: เออถึงวันนี้ชื่ออะหยังเนี่ยฮะ
0: ชื่อต้อยครับ
1: ต้อยตอเต่า
0: ครับ
1: เป็นกาลกินนีรู้นี
0: ่ฮะ
1: ต้อยนี่มันต่ำต้อยต้อยติ่งเตาะแตะติดตีนต้อแตะเอาชื่อนี้ดีกว่าดีแน่เลยอะ
0: ชื่ออย่างข้าพเจ้าขอให้มันมีต้อเต่าด้วยนะข้าพเจ้า
1: เออเอาชื่อตักตวงดีกว่าตักแล้วก็เอามาตวงตวงแล้วมันจะเต็มตุ่มเต็มไหบ่มื่นมันก็ติ่งรวยล่ะนี
0: ่ชื่อตักตวงบ่ใจต่ำต้อยขอบคุณข้าพเจ้า
1: เออโชคดีหนึ่ง
0: ครับ

0: ู่ต้อยมากินเหล้าแถมแล้ว
1: เอ๊จะไปห้องชื่อเก่านะชื่อใหม่นี่ยังมาห้องชื่อตักตวงเปิดเปลี่ยนใหม่แล้วนะ
0: เออตักตวงกะการบ้านอะยังมาเนี่ยสักยังได้การนั่งตวงเหล้ากำตองกำตองชื่อปวดตวงตองนะกัน
1: เอ๊จะไปอ้วนนะมันเครียดนะดังวันเนี่ยเงินบาทก็ลอยตัวนี่ถ้าน้องมาชอบชื่อนี้ให้ไปเปลี่ยนให้ใหม่ก็ได้ที่อาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: โอ้มานี่มาล้างถ้วยก๋วยเตี๋ยวก่อน
1: แม่กาแม่กาขอเล่าแฮมตองเหรอ
0: โวยโวยแหละโวยโวย
1: แต่ไปแล้ว

0: าจารย์ครับอาจารย์อยู่กับครับ
1: เออมียังแฮมอนอ่ะฮะ
0: โอ้มีปัญหาแฮมนะครับ
1: มีปัญหายังแฮมอนหึ
0: กับเรื่องชื่อเนี่ยครับ
1: มันเป็นได
0: เมียผมมันชอบนะชื่อตักตวงเนี่ย มันบอกว่ามันตวงกันเล่านะครับขอเปลี่ยนใหม่ได้ก็ครับ
1: โปเอายังไดก็บ่เตือนี่ฮะเอาชื่อนี้ออกชื่อดำรง
0: อ๋อดำรงก็ครับ
1: บ่ใจดำรงดำรงพอฮัลโหลกินเหล้าดีลูกหน้าตาดำกำเศร้าดำลงดำลงฮะถ้าจะเป็นเอ็ดระบบหูเนี่ยอ
0: าจารย์แปลว่าอันค่ะเอาดำลงดีกว่าจะอ่านดำลงนี่มาเอาได้นะ
1: ดำลงน่ะดีที่สุดละ
0: อย่างอันไหนหมอ

0: โอ้นายเล่นกันอ่ะ
1: เออแม่ละภายนะโอ้ไอเฮือนกะ
0: เออ
1: โอ้บ่ปะหน้ากันหลายปีแล้วแต่บ่ให้หน้าแห้งเหมือนเดิมได้ปะ
0: โอ้แหวไปเลยโอ้บ่ได้ปะกันเมื่อสบายดีก
1: ็เออสบายดี
0: โอ้แล้วไปไหนมาน่ะ
1: ไปอเมริกามา
0: ไปอเมริกา
1: โอ้ไปกินข้าวผัดอเมริกันมาที่ว่าล้ำขนาดน่ะก่อนหน้านี่ก็ไปซาอุมานะไปเติมน้ำมันรถที่หันหันว่าน้ำมันรถมันราคาถูกหรือบ้านเฮาอีเนาะเออเลยฟ้าไปก่อนเนอะมีนัดอยู่ว่ะ
0: เออเลยฟ้าไปไหนบ่
1: จะไปเกาหลีไปกินเนื้อย่างเกาหลีแล้วก็อย่าไปสิงคโปร์ไปกินลอดจ่องเนี่ยตีปีกมาตังเมืองจีนเนี่ยไปกินขนมจีนแล้วก็ลวดซื้อกุ้งมาที่พม่าเนี่ยกะ
0: โอ้ไปแหวอย่างพม่าบ
1: ่ก็มาย่างกุ้งนะกะไปเนอะ
0: เออไปเติบบ่เฮ้ยไอพี่เลนเออหาว่าขี้คุยแล้วอันขี้คุยแหละแฮ่กว่าเนี่ย

0: โอ้ไอ้คำ
1: โอ้ไอ้เฮิร์น
0: โอ้ไม่ได้แปะกันเมินแล้วเนาะ
1: เออ
0: ไปไหนมาเนี่ย
1: โอ้ไปสนามบินสุวรรณภูมิมาไปซื้อเครื่องบินให้เมียฮะเอาครับไปกาดเนี่ย
0: โอ้
1: แล้วตอนนี้ให้ไปก่อนนะเพื่อนเออ
0: จะไปไหนมอ
1: จะไปซื้อรถโม่ปูนนะเอาให้เมียทำเครื่องปั่นน้ำผลไม้บะแล้วก็จะลวดไปซื้อรถพ่วงสัก2คันเนี่ยประเดี๋ยวนี้นะ
0: เอาไหมอย่าแฮม
1: เอาให้เมียฮะครับเอาเงินเข้าแบงค์แล้วอันเดอร์เฮิร์น
0: ฮะ
1: อันบ้านคีมีสนามฟุตบอลเหรอ
0: จะไปยัง
1: เดี๋ยวไว้ปูพักภัยนะ
0: โ
1: อ้เออเฮิร์น
0: ฮะ
1: เดี๋ยวให้ไปก่อนเด้อ
0: โอ้
1: ไปละ
0: เออไปเติมเพื่อเอาเปื่อนให้แต่ละคนมีไม่ขี้โวยแล้วมาเลยเนี่ย

0: ไอ้เล่นโอ้คำ
1: โอ้
0: ไอ้เฮิร์น
1: โอ้ยเฮิร์นเข้ามา
2: แม่โอ้โหป้ากันทำแล้วว
0: ันนี้วันอย่ามาป้ากันด้วยฮะ
1: โอ้ดีใจเงาแท้โอ้เฮิร์น
2: ฮะ
1: โอ้เข้าของลุงลังเต็มหน้าเต็มตาเอาหมาไปไหนตัวเนี่ย
2: โอ้จะไปญี่ปุ่นจะไปภูเขาไฟฟูจิ
1: โอ้ไปอย่างภูเขาไฟฟูจิก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เอาปลาหมึกไปจีแล้วไปกินแกะกระด้างเตียนขั้วโลกเหนือ
0: ปอดโอ้ฮันน้ำเหลือบ่ะ
2: อือแล้วอีฟังไปดาวอังคารอยู่นี
0: ่ไป
1: เ
0: หร
1: อ
2: เอาหมาไปขี
0: ้แต่วันนี้มีที่ขี้อ่ะ
2: มันมาเท
1: ่คือไปขึ้นเหงาป่ะ
2: เลยฟังไปดวงอาทิตย์อยู
0: ่ไปยัง
2: เอาแก่งไปอุ่น
1: โอ้โหขี้มันนี่ฮ้อนมดว่ะ
2: ไปเมื่อคืนเอากะเมื่อคืนมันเย็นหรอ
0: แล้วขี้ได้ไปอ่ะ
2: ก็เอาไฟฉายซ่องนั่นก็ไต่ลำไฟฉายไปอ่ะขี่ไปตัวเหรอ
0: โอ้ไปเติมเบอร์ให้ฮะกลัวเขาปิดไฟฉายเดี๋ยวให้ยะลงอ่ะกะ
1: แต่กรรมหูจะขึ้นป่ะ
3: อ้าวทุกคนได้เวลากินยาแล้ว
1: หมอมาห้องเราบอกเฮ้ย
2: หมอครับผมไปดวงอาทิตย์ก่อนหมอแล้วก็มากินยา
1: ขณะนั้นไอ้เฮือนไม่เอาหมาไปขี้ดาวังคารอยู่รอปิ๊กมาก่อนบอกหมอ
0: แล้วผมยังไม่ได้กี่แกะกระด้างเตื้อประเดี๋ยวเนี่ย
3: ไม่ต้องไปแล้วมากินยาแล
2: ้
3: ว
0: เ
2: ฮ้
0: ย
2: น
0: ี่
2: เบ
0: ย
2: เรื่องเรามาแปะกันไหมเน
1: า
2: ะ
1: หน้าเบยไปกินยากันปะ
2: ไป

เด็กมามาดม้อยนั่งน้อยใจหนาชีวิตเกิดมาข้าได้เมียเท่าบ่อยากกินยังตึงน้ำตึงข้าวเพราะกลัวเนี่ยเท่ามันมารังควานสงสัยจะติดแล้วถ้าจะเอาหมากเอาปูเอาบุหรี่ขี้โยใส่บาตรถึงตูเจ้าละเนาะเฮาเกิดมาจากนี้ก็เลยได้เมียเท่าใจแต่ยอดปรารถนาของพ่อใจก็ค่ะได้เมียสาวๆใส่เสื้อใส่เดี่ยวใส่รองเท้าส้นตึกติดไหนได้กลายเป็นเสื้อคอกระเช้ารองเท้าอย่างลดเฮ้อ

0: 娘
1: 娘ฉันลงฉันเล่นยังนำเหลือหันหน้าเมียยังหันหน้าผีนี
0: ่กับแม่นะกะบัดใจ
1: เนี่ยข้ามีข่าวดีจะบอกแต่เจ้าข้าไปหาหมอดูไหมเอาวันเดือนปีเกิดชูกับข้าไปฮือปอหมอเปิ่นพ่อฮู้ก่อปอหมอเปิ่นว่ายังไง
0: เปิ่นว่าเขาจะได้เลิกกันวันนี้อะกะ
1: ปากเสียเปิ่นว่าดวงเขาโฉมพงกันอยู่กันไปชูจะได้เป็นใหญ่ข้าจะได้เป็นเจ้า
0: เป็นนี้เขาไปฆ่าป้าหมอสกรรมแต่อันแม่นะตึงวันนี้สูก็ฆ่าอยู่ด้วยกันสูก็เป็นเจ้าแล้วเหร
1: อข้าเป็นเจ้ายังไงข้าเป็นเมียชูนะ
0: สมัยนี้เปิ้นบ่ฮ้องเมียแล้วเปิ้นฮ้องเจ้า
1: เจ้าอะหยัง
0: เจ้ากรรมนายเวร

0: ดเอ้ยแอดผัวหักข้าบอกชูหลายเดือนแล้วนะเนี่ยเวลาเดียวไปไหนด้วยกันฮึดเดียวไกลๆข้าเอาไว้นี่นี่เอามือมากล้องแขนข้าไว้ด้วยก
1: ัน โอ้ก็จะมาใกล้อย่างบะล้ำบะเหลือล่ะข้าเนี่ยบาดได้นะข้าอายเปิ้นนะเขาให้หัวตึงบ้านตึงจองเขาว่าผัวเมียกูเนี่ยพ่อไปพ่อมาพ่อยังแม่กับลูกอ่ะข้าอายเปิ้น
0: โอ้ยผัวจ๋าผัวอู้ยังเอบาทานอมน้ำใจเมียฉันเลยเนี่ยฮะกำก็อายจองกำก็อายอายเปิ้นและฉูมาเอาข้าอย่างหยังฮะยังมาเลิกกับข้าอย่าง
1: อุ้ยจัดเขาเลิกอะมันเลิกบ่ได
0: ้ฮะยังหยังเลิกบ่ได้ฮะ
1: ก็ก่อนแม่ข้าจะตายนะกะแม่ข้าได้ฝากสู่ไว้กับข้าว่าฝากเปื่อนแม่ตัวเนื้อลูกเนี่ยเป็นเหตุผลที่ข้าเลิกกับสู่บ่ได้เพราะสู่กับแม่ข้าเป็นเปื่อนการกรรม

0: ลวงออกไปพ่อหลวงต้องเว้นวรรค
1: เว้นวรรค
2: เว้นวรรค
3: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยังน้ำเหลือออกไปเว้นวรรคเนี่ยผมมาจากการเลือกตั้งนะผมผิดตรงไหน
4: ก็ผิดกะพ่อหลวงขาดจริยธรรม
3: ขาดตรงไหนชี้ชัดๆมา
4: ก็พ่อหลวงขายหมูคนต่างชาติอ่ะ
3: ก็หมูพ่อหลวงอ่ะกู้เงินทกสมาซื้อกําไห้ก็ขายอ่ะกะ
4: ก็พ่อหลวงซื้อมาตัวเดียวบัดนี้ขายยังมี7ตัวอ่ะ
3: ก็มันเกิดลูกละโอ้ย
4: อ้าบ่ฮู้ละพ่อหลวงต้องออกไปพ่อหลวงเว้นวรรคเว้นวรรค
3: เอาละเอาละพ่อหลวงจะเว้นวรรคก็ได้แต่วันนี้มีข่าวสําคัญจะบอกฮื้อเป็นคําสั่งจากทางการเป็นระเบียบออกมาว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงาน
4: ว่าไปเลยพ่อหลวงไหนพอเหรอฮั่นพ่อหลวงอ่านผิดป้านว่าห้ามพนักงานหญิงใส่กางเกงในเวลาทำงานฮ่าฮ่าพ่อหลวงเว้นวรรคผิดตี้ฮ่า

0: ป้อหลวงบ่ได้ยึดติดกับตำแหน่งหน้าที่อะหยังแต่บ้านเมืองต้องมีกติกาถ้าป้อหลวงฮื้อเลือกตั้งใหม่ป้อหลวงการป้อหลวงจะไปแต่ถ้าป้อหลวงชนะทุกคนต้องถอย
1: บ่ได้บ่ได้ป้อหลวงขาดความชอบธรรมป้อหลวงต้องออกไปป้อหลวงต้องเว้นวรรค
0: สู้จะเอากันตายแต่กันนี่เอาละเว้นก็เว้นวันนี้มีข่าวด่วนมาทะเมาะประกาศคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหาย
1: พ่อบ่ใจกับป้อหลวงไหนๆพอหรอเปิ้นว่าคนขับรถ3ล้อเครื่องเพศชายหายป้อหลวงเว้นวรรคพิตตี้แถมมื้ออ
0: ันกะอันป้อหลวงไปก่อนเด้อ
1: จะไปไหน
0: ไปกกต.
1: แล่ๆๆจะไปหากรรมการอี
0: ไปกกต.ไปกินก๋วยเตี๋ยว

0: แม่มันเฮ้ยเจ้าบ้านเพิ่นมาเอาค่าแล้วนะบัดเดี๋ยวนี้นะจ้างมันเติดเนาะดีมันกันเฮาจะได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเมินๆเนาะ
1: ไปได้จะได้ก็ตัวเว้นวักแล้วบัดจี้กา
0: อันนั้นมันการบ้านการเมืองบ่ได้หรอกอันนี้บ่เกี่ยวมามามามาม
1: าได้ตัวจะได้ก็ตึงบ่ได้ถ้าค่าเว้นวักพ่องกะ
0: ตัวจะเว้นวักยัดยางตัวบ่หาค่าละกา
1: คือว่าจิอี้นะตัวพันธมิตรบุก
0: ไอ้หยังแม่มันพันธมิตรกันตัวน่ะ
1: ก็พันธมิตรประจําตัวน่ะกะอัคคีปึ้งลึงอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้หยังอัคคีปึ้งลึง
1: พ่อมันก็น้ออัคคีก็ไฟปึ้งลึงก็แดงอยู่หั่นน่ะเนี่ยมันฮือกันเนาะ

0: มู่เฮาจะมาร้องทุกเรื่องรถฉอๆช่างความเดือดร้อนให้เจ้าบ้านเพราะรถฉอๆเนี่ยชงกินเหม็นทำให้อากาศมลชภาวะอากาศเป็นพิษป้ายบ้าปอนายรถขอย้อแหม
1: เดี๋ยวก่อนพ่อแม่พี่น้องมันเป็นไปได้กะว่ารถสอๆจะเหม็นขนาดนี้รถเปิ้นนั่งตึงวันจะเหม็นกะคนขับเปิ้นก็มีคนทำความสะอาดเปิ้นก็มีโล
0: กไม่เหม็นได้หรอนายอำเภออ
1: ้าวแล้วมันเป็นรถของท่านสอท่านใดชื่ออะหยัง
0: บัดตั้งมาห้องท่านชอห้องชอกะปอก็รถชอกะรถชูช่วมให้เน
1: า
0: ะ
1: อ้าวแล้วรถขอยอล่ะ
0: ก็รถคนขยะให้น่ะเอามาขว้างบ้านเฮาอย่างหยังจังบ่เอาไปขว้างที่อื่น
1: อ๋อผมนึกว่ารถท่านสอเป็นมารถสูบซ่วมก็รถขยะครับๆๆแล้วผมจะจัดการให้เนาะหน้าบ้านผมก็เต็มฮะลูก

0: นั่นแน่ลุงสิงแบกป้ายไปประท้วงไผ่ทำหม้อ
1: ไอ้ลุงเฉียงจะไปประท้วงรัฐบาลนะประท้วงชาธารณสุขลวดแผ่วอย.ประท้วงหมดเลยอ่ะ
0: ประท้วงเพื่อเรื่องอะยังลุง
1: ประท้วงเรื่องน้ำท่วมเนี่ยกะ
0: โอ้ยมันเป็นภัยธรรมชาติลุง
1: บาดใจบาดใจเป็นการรัฐบาลเนี่ย
0: โอ้มันไปเป็นต้าเปื้อนได้อย่างไร
1: ก็ปีที่แล้วกับปีเชิญเนี่ยนะรัฐบาลเผายาบ้าเป็นล้ำรถสิบล้อปุ่นนะมึง
0: โอ้เปื้อนยับได้เปื้อนก็เผากะลุง
1: เผาเด็กๆจนแต่บาดาเมายาบ้าเป็นเดือนๆนะมึงแปลงฝนมาเป็นกำเดียวชิบวันเช้าวันบาย่างน้ำท่วมเกือบ72จังหวัดเป็นอย่างใดลุงต้องประท้วง
0: ว่าไปลุง

0: ไปประท้วงอันยังหำมอลุงสิง
1: โอ้ยกับฝนแห้งฝนแรงเนี่ยนะก็ไม่ได้ลุงก็จะประท้วงนี
0: ่เอาไปเกี่ยวอันยังกับฝนแห้งฝนแรงอ่ะลุง
1: โอ้ก็มาเผายาบ้าแล้วฝนก็เลยบาดตกเนี่ย
0: เอาเมื่อเผาบาได้จะได้นี่เอาไปขว้างในทะเลดีก
1: ็อ๋อจะไปเยี่ยเนอเกิดเอาไปขว้างในทะเลนี่นะยานมากในเปิ้นกินยาบ้าเมายาบ้าพ่นน้ำขึ้นมาน้ำจะท่วมบ้านท่วมเมืองเป็นเบ้นเป็นกำลุง
0: อ
1: ่ะ
0: อันให้หม
1: อโอ
0: ้โอ้ยาบ้าคือพิษร้ายอันตรายแม้แต่เทวดาและพญานาคเฮ้อ

0: โลกเฮาในยุคนี้มันยุค2000เปิ้นเปิดให้เป็นโลกเสรีการกล้าการขายยังก็จ้างแต่เปิ้นแข่งขันกันแบบเสรีถ้าจะเป็นตำรวจก็เป็นตำรวจแบบเสรีวิทยุทีวีก็เปิดแบบเสรีอย่าง ITV เนี่ยทีวีเสรี
1: ถึงวันนี้อดๆอยากๆลำบากทั่วบ้านทั่วเมืองจินก้าก็แป้งก้าแห้งก็ถูกลูกก็ดกคนก็ชอบมาดกงานจะหือหยังอย่างใหญ่ออก
0: มันต้องอดทนน่ะป้า
1: อดอย่างใหญ
0: ่ก็อดแบบเสรีเนี่ยก้า
2: เอ้ยเสรีกันคือหมู่กูเหล่าแล้วหมู่กระเทยยังข้าเจ้าเหรอจะเป็นกระเทยยังดอย
0: ก็กระเทยแบบเสรีน่ะก้า

0: ตอนนี้รัฐบาลเปิดให้มีการค้าขายเหล้าแบบเสรีหลายบริษัทแข่งขันกันแบบเสรีผลิตกันแบบเสรี
1: โอ้ยอีจ้าบ้านฮะก็ต้มเหล้าแบบเสรีได้ยะค่ะ
0: ว่าเลื่อยอะไม่ใช่ต้มข้าวสาลีลุง
1: โอ้แม่น่ะ
0: ต้มเหล้าเถื่อนมันผิดกฎหมายตำรวจยับได้มันก็ไร้เสรี
2: เฮ้ยนี่แหละยาบ้ายาหมาเหรอมันกล้าอย่างเสรีก็หันยับกันบ่มดบ่เสี่ยงสักเตื้อ
0: แต่มันบ่ใจกล้าแบบเสรีฟังฮื้อดีๆกะต้นตอมันเป็นของเส
2: กะ
0: แต่ที่ยับได้เป็นไอลี
2: โอ้ไอลีนี่เป็นไผ
0: ไอลีก็คนขับรถเสนะกะ
2: อ๋อ

0: ี้เฮ้ยพี่แสนมาอยากกู้นะพ่อปู่โสมหั่นเนาะบ้านหลังหน่อยเต่าไปยังมาขึ้นแกว่งหางเฮือนโปไหวแต่งมาจัดวันเกิดจัดใหญ่จัดโตเลี้ยงขนมเส้นกี่กิโลอย่าน่ะเฮ้ย
1: เนี่ยเฮาว่ากับปากพี่แสนยังเอี้ยปึ้งเปิ้นบ่เจิญก๋อย
0: แสนบ่เดือดฮ้อนพ่อหั่นล่ะหั่นอีน้องนั่นก็เหมือนกันแต่งมาได้ผัวเฒ่าโอ้ยเอากันซ้อนรถเครื่องกอดเอวป้อม
1: พ่อปูนะ
0: แต่งมายิ้มเออไอ้มาไอ้บ้านมาไอ้เมียง
2: โอ้พี่ก็ยังมาปากบ่ดีที่ว่าป้าไปเลยนะ
0: แสนบ่เดือดฮ้อนยุคนี้ยุคเสรีโอ้ได้อย่างเสรีเล่าหวนได้อย่างเสรีเนี่ยถ้าจะป้าก็ไปโรงแรมแน่ๆเลยเน
2: ี่
0: ย
2: พ่อปี่พ่อยังหูก็บ่เปิ้นเป็นไผนะ
0: ไผก็จ้างเตะแสนบ่เดือดฮ้อนโอ้ตีพี่ยังยังอู้ลู
2: กตีกับปากบ่ดีหรอก็ที่พี่ว่านั่นน่ะมันพ่อกับน้องสาวคนนั้นน่ะ
0: โอ้ยปะมีแล้วเคลปี่เนี่ยปากเสรีปากกับเคลเลยแยกกันอยู่อย่างเสรีกำนี่แสนเดือดท้อน

0: อยตายแน่ตายแน่ตายย่างเครียดเลยอ่ะ
1: โอ้อันอย่างล่ำเหลือลุ้มตายแน่ๆน่ะ
0: ก็น้ำมันน่ะกะขึ้นเอาขึ้นเอาบะเดี๋ยวรีบชิบบาดปลายแล้วนะ
1: จะไปเดือดร้อนมันเนี่ยอย่างลุงบะเดี๋ยวนี้นะคนไทยเปิ้นพัฒนาแล้วเปิ้นพัฒนาน้ำมันไบโอดีเซลโดยบ่ต้องไปเปิ้งน้ำมันต่างประเทศนะลุง
0: โอ้น้ำมันอะอย่างก๋อ
1: น้ำมันบะเปล่าเนี่ยกะเปิ้นเอาเติมรถได้นะ
0: ฮู้กะโอ้อย่างเอเขาท่าเนี่ยพอเรื่องน้ำมันบะเปล่านี่นะลุงถนัดนักแหละในอดีตที่ผ่านมาชะมายลุงไปลบกับเวียดโกงนี่นะลุงเป็นมือทำน้ำมันเก่าหรอก
1: โอ้น้ำมันอะยัง
0: น้ำมันจะกาลกี้ยัง
1: โอ้แต่กะลุง
0: แต่กะไม่ได้หมอ

0: เอ้าลุงรถบัตติสกะ
1: บัตติสนะมันต้องมีไอ้อย่างพิษพลาดเกี่ยวกับฉูดน้ำมันของลุงนี่ชักอย่างแน่ๆเลย
0: ก็ไม่คุยนะคุยนะว่าตัวเก่าเป็นมือทำน้ำมันเก่าบัตเจกะใส่ไอ้อย่างไปพ่องน่ะ
1: บัตได้ใช่ไอ้อย่างนะเคี่ยวน้ำมันเนี่ยเคี่ยวแบบเพียวๆเคี่ยวแล้วก็เอามาต้มเลยนะ
0: โอ้มันจะไปใจได้จะได้เปิ้นต้องผสมน้ำมันเบนซินก่อนถ้าบ่อั้นก็ผสมน้ำมันก๊า
1: ซโอ้ลุงบ่ฮู้เรื่องลุงเนี่ยนึกว่าเคี่ยวแล้วก็เอามาใช้เลยทำไมลุงทำน้ำมันจักกะเลอะเกียงมันมาผสมมาอย่างล่อ
0: มันจะไปเหมือนกันยังได้อันนี้บ่ใจน้ำมันจักกะเลอะเกียงลุง
1: อันบ่เป็นหยังรับรองวันผูกมาพอใหม่รับรองติดแน่ติดแน
0: ่ติดแต่กะลุง
1: แต่กะไม่ได้มอ

0: อันยังลำเรือลุงอันละอันละฮะโอ้หมดอันยังเต็มรถก่อนนั้นน่ะกะหมดดำหมดแดงหมดคันไฟเต็มรถลุงเนี่ยลุงเอาอย่างใส่รถเนี่ย
1: โอ้ก่อนน้ำมันใบโอดิเฉลน่ะกะ
0: มาจ้ายมาจ้ายที่สัวใส่รถน้ำมันหมู่ของข้าไปยันน่ะ
2: โอ้
0: โอ้แล้วน้ำมันใบโอดิเฉลข้าหรอ
1: กันเนี่ยข้าเปียเพชรน่ะเอาไปพัดพักบุ้งไฟแดงโหเนี่ยหน้าข้าดำอย่างมีนหม้อหัวข้างอเนี่ยสะกดใบหันโ
0: หชอลลี่ชอลลี่ความพิษมันได้อยู่ที่ข้าความบ้าอยู่ที่ฉูคนเดียวไม่ได้หม้อ

0: ลุงใจอันจะเป็นอาลุงตุงนังอย่างสังขารจะล่องแต
1: ่อ๋อกะคนจุ่มไว้ฉะไปแอกมันจะไปที่ไหนมันก็ไปไถหน้าหน้าตาแฉม
0: โบราณยังมาเนี่ยนะอย่างสมัยเก่าอยู่เพิ่นเลิกใช้กันหมดแล้วลุงใจมันต้องเทคโนโลยีใหม่อย่างผมเนี่ยนะไถเมื่อเจ้าปู่แมลงได้เลย
1: ตามใจมึงเถอะบักมันจะใช้เทคโนโลยีโลเยอร์อย่างใดก็แล้วแต่ใจลุงใจอย่าใช้เทคโนโลยีควายเนี่ย
0: แล้วก็มาใจควายอย่างอี้แล้วมันจะกี่เดือนลุงใจจะได้ปลูกเขาอ่ะหาไปแล้วเนอะ
1: ไปเถอะไปเถอะไอ้เทคโนโลยีไปเถอะ

0: จะมันเป็นอย่างมาบาติดรถเนี่ยสตาร์ทแล้วสตาร์ทแถมซ่อมแล้วซ่อมแถม
1: โอ้ยเทคโนโลยีเผาขว้างแหกแฉม
0: รถเนาะรถไม่ยากฮือผู้ใจได้ย่อเย้ยแต
1: ่อันยังเหมือนจะปลูกน้ำว่าได้แฉมลุงจะได้ไปเอามือเอาวันมึงมาได้บ่ะ
0: โหเจอนี่รถเขารู้แต่ถ้าสองสามวันก่อนเขาจะปลูก
1: เมื่อไหร่มึงบอกว่าอันไถมาเจ้าแล้วมึงจะปลูกหมดแรงมาใจจ้ะ
0: รถเขารู้รถเขารู
2: ้ CM77
0: มาช้ำตับกันนี่เนอะ
1: ถ้าอยากงานวันปลูกมึงก็มาเอามือเอาวันลุงเหี้ยก่อนกันหนอหนอแชมป์หน
0: อว้าหาบ่อมือไผ่อะเขาอยากคนเดียวกับลูกเนอลุงใจ
1: โอ้ยเทคโนโลยีแชมป์

0: รู้ใจมันอย่างต้งเพน่ะ
1: เอาไว้กะเอาขี้ควายมาแปลงปุ๋ยใช่เก้าลำไยเนี่ยกะรวดเอาใช่นะเข้าตัวเองกะแฉมแล้วรถมึงเหรอมาถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยพ่องก
0: ่อรถเขาอ่ะขายไปกิโลไปแล้ว
1: โอ้ยังอันเนาะ
0: มันรู้นะกะ
1: โอ้ยไอ้แฉมเฮ้ยมึงจะไปมัวกับเทคโนโลยีนั่นไงบ้าเพิ่งจึงว่าไม่เอาเก่าจะไปละรถรู้ขายเป็นกิโลถ้าควายลุงตายนี่นะกินก็ได้กินนังก็บ่ได้ขว้างเขาก็เอาแป้งงามโกงกระดูกกระชงเข้าโรงงานมีประโยชน์มากบ่ได้ขว้างชักอย่างบ่เดี๋ยวเปิ้นปีกมาธรรมชาติกันหมดละแชม
0: แต่ลุงใจเขาหันตัวเขาหันตัวละ

0: านยิน
1: นี่อย่างสู
0: บัดเดี๋ยวนี้นะเฮาถึงอยู่จะพี่นานบัดได้แล้วเนอ
1: มันยังได้อ่ะ
0: มันยังได้ยะอย่างไปเนอหน้าเดิบหน้าบัดันใจเย็นอยู่หั่นเนาะข้าจะไปอยู่ตัวพี่นานอุ่นมันอบอุ่นตุ่นใจสบายจะไปแล้วเนอ
1: มนุษย์ในวัฏสงสารอย่าเบียดเบียน

0: ัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยชา
1: หนานอุ่นโอ้ยลูกม้าเลยเปิดมาเสาะว่าหากินหื้อลูกหื้อเมียนี่ลูกม้านั่งไว้อยู่หั่นน่ะไว้หยังกะล่ําปะเหลือเมื่อไงนี่จะเอาหยังมากิน
0: โอ้จะไปเดือดร้อนค้อนไม้กับของว่าของกินหยังล่ําเหลือผักกาดจอก็มีหั่นอยู่รู้
1: โอ้แต่ว่าก็ผักกาดจอวันนี้ก็ผักกาดจอข้าไปใจแมงมองรู้เอาจีนเอาอย่างมากินพ้องกา
0: โอ้ยกินจีนกินซึกนักลำไปก็บาปครบหัวกินหัวเนอชีวิตไผไผก็หักลูก
1: โอ้ยไก่ไก่ไก่ยังว่าเจ้าบอกเปียง
0: โอ้

0: ผมมาออกบ้านตั้งแต่9โมงอ่ะปิกมาบ้านพอ4โมงนี่นานมีอะยังกินพ่องนี
1: ่บ่มีหยังเตือนรู
0: ้อ้อออกบ้านตั้ง9โมงเฮาไปเก้าผมปิกมาพอ4โมงของกินมันมีอย่างสักอย่างแล้วจะเอาหยังกินจะเอาหยังกิน
1: สเปสตาเอาเวลาโหดตุสัตว์โลกทั้งหลายอย่าได้เป็นเวรเป็นกรรมซึ่งกันเลยหืมรับเหี้ยประหยัดไปเหี้ยข้าม
2: เพราะมานานอุ่นมึงไปเตะเมียมึงอย่างสลบฮะน่ะ
1: โอ้น้ำมันเย็นเอาไปใส่หม้อตั้งไฟไฟเผาหนักเข้าไปมันก็เดือดเขาลูก
2: โอ้เฮ้ยจับหัวบ่เฮ้ย

0: บันเลงเมื่อเอาไผ่มาตวยหั่นน่ะ
1: เมียเฮาไปย่าแม
2: ่สวัสดีค่ะคุณแม
0: ่เออสวัสดีลูกเอากระเป๋าไปเก็บไว้ในเฮือนเนี่ยไปลูกไป
2: อะไรเป็นในเฮือนจ้ะแม
0: ่บ่จะมาเจ็บหัวกับเมียบันเลงนี่ถามว่ารู้นี่โอ้ย

0: เมียบะลิงไปหวดเข้าให้แม่กะม
1: ะอะไรเป็นหวดเข้าจ้ะแม
0: ่บ่หวดเข้าก็บ่ฮู้จักก็มาอ่านไปเก็บใบมัตตาเสือให้แม่กะมะอีแม่จ๋ามาใส่ห่อนึง
1: อะไรเป็นใบมัตตาเสือจ้ะแม
0: ่บ่เลี้ยวละลูนี่

0: แม่บอกให้เอาเนื้อมาคั่วอะไรเป็นคั่วกระทะก็ไม่เห็นมีแม่แม่กระทะอยู่ไหน
1: บ่อันยังเป็นกระทะ
0: ก็กระทะไงแม
1: ่กระทะบะหมี่มีก็แม่ทะ
0: เอ๊สงสัยเขาจะไม่เรียกเหมือนบ้านเราแม่แม่แม่ทะอยู่ที่ไหน
1: แม่ทะก็อยู่จังหวัดลำปางพวกกะ
2: หมู่เฮาหมู่เฮา
3: อันยังนั่นติ
2: มาฟังนี่หรอแม่ผัวก็บ่ฮู้กรรมใครลูกไปก็บ่ฮู้กรรมเมืองมันอย่างมาม่วนครับ

0: แม่กินโคกไหมหนูซื้อมาให้แม
1: ่โบอยู่ดีๆจะมาถามเอาโคกเอาเขียงมาให้กันกินอยู่ตัวกันมาได้ละลูกนี่บลิงบลิงมานี่ก่อนนะ
2: ไอ้ยังแม่
1: เมียมึงอ่ะจะเอาไปที่ไหนก็ไปเถอะอยู่ดีๆมาถามโคกคือแม่มึงกินมา
2: ไปใจใหญ่แม่โคกก็คือน้ำหวานไปใจโคกตำน้ำพริกมาได้มันคนละอย่างลูกแม
1: ่เออแม่มึงนึกว่าโคกติดตำน้ำพริกบัลลิงแล้วปีใหม่แล้วเอาเมียมึงปิดกรุงเทพเถอะก็มาอ้างคืนโยมแม่มึงตายแน่แน่
3: เออเมืองถ้าคนเมืองมาอู้แล้วใครจะอู้จ้า

0: เจ็ดสีเฮ้ยมากินป่าแห่ลูกนี่อันนี้ป่าทูเข่งอันนี้ป่าทูเก็มอันนี้ป่าช้าปะอยากอันใดกินเลยกินมามดละไว้ท่านจะฮื้อแม่มึงกินลูก
1: เกินแล้วไปกะจะฮื้อข้ากินป่าขี้สากแมวตึงวันเนี่ยสูหักแมวหรือเมียก่อนกะ
0: โอ้อันแมวเจ็ดสีมันเป็นแมววิเศษลูกสูสูจะล่ำจะรวยกับกับมันเนี่ยเนอะ
1: แล้วสูจะรวยเมื่อใดสูลองถามมันเหรอฮ่าเฮ้อเนี่ยเหมือนแมวมันหูกำขน
0: โอ้กะสูบ่เชื่อบอกข้าจะถามมันเฮ้พ่อชื่อว่าใดลูกเฮ้ยอันแล้วแม่เจ้าชื่อว่าใดลูกอันแล้วลูกชื่อว่าใดลูกแหมอันพ่อกับแม่นี่จะร่ำรวยในอนาคตแม่งก่อนลูก
1: มาถ้ามาอู้อ่ะข้าตึงบอกฝันถึงสู่วังไปคนเดียวเตอะอยู่ในหอบแมวขึ้นหล่องขึ้นหล่องสักวันสู่จะเป็นคู
0: ่เอาเว้ยเจ็ดสี่เฮ้ยแม่เจ้าบ่เชื่อเงินล้านเงินแสนก็เฮือมันไหลมาปอกมาป้ออีป้อเพิ่นเด้อเฮ้โอ้แมวบอกแน่มขี้ใส่มือกูนี่แขวะ
1: เออก็นึกว่ามันหูกำขนเป็นว่าสูบีบแหงมัน

0: chỉ thôi. Chết chỉ. Mèo mèo mèo mèo mèo mèo. Mà hả phò vui. Chết chỉ. Hả? Ồ. Mèo bị nhận nè. Phải búp mèo ha nè. Hả? Số.
1: Ồ. Phải bây đây búp mắn. Mình tốt khăn đáy tải cả.
0: Mèo đi này tốt khăn đáy tải. Hả nạt chỗ mà nhắn pin chả liên đây dù.
1: Ồ. Số. แมวตัวเดียวมันตายอ่ะข้าก็ยังมีอยู่ลูกสูไปเกิดอย่างนัก
0: เออข้าบัดแล้วใจเด้อข้าจะไปหาหมอเวชที่คลินิกสัตวแพทย์ปุ้นข้าจะฮื้อเพิ่นตรวจดูก่อนมันตายเพราะอะหยังกันแน
1: ่เออมันตายแล้วมันจะคืนได้ลูกสูบ่ต้องกลัวเอาฟังเหียอ้าข้าจะโคตรโหมเฮ้อ
0: เออข้าบ่ฟังใกล้ตรวจดูข้าบัดแล้วใจเด้อ

0: ุณหมอครับสวัสดีครับขอช่วยกวดแมวผมครับครับบอกว่ามันตายเป็นหยังครับ
1: ไอ้ยังก็แมวตาย
0: ครับแมวผมตายครับแมวเนี่ยผมหักที่ชุดเลยมันเป็นแมวเจ็ดฉี่หายากที่ชุดครับคุณหมอ
2: ตั้งแต่เป็นสัตวแพทย์มานี่นะก็บ่เคยเจอเรื่องอย่างอีสักเตื่อตายแล้วก่อนแล้วไปกลับไปหาใหม่มาเลี้ยงเอาม
0: ันมาเหมือนมาเหมือนตัวนี้แมวตัวนี้มันเป็นแมวเจ็ดฉี่นะคุณหมอ
2: เอาอีกแล้วกันเนาะหมอมีจัดหลายสีหลายพันจะเอาตัวไหนเลือกเอาไปเลย
0: ไม่ไหนครับโอ้โหอันนั้นไปใกล้ได้เนี่ยไอ้นี่มันหมานะไม่ใช่แมว

0: ูเท่านะเมาหลับเมานอนตายอยู่ฮะเนอะมาเกิดไปหิบหาอย่าง
1: เงี้ยโอ้ยหิอย่างนั้นเหรอหิพอตายพอเท่าไปดิตายพอรวยบ่ล่ําโอ้ยนี่กี่โมงแล้วเนี่ยโอ้ยโมง
0: สักวันพอเที่ยงอ่ะ
1: เออเจ้ามันสูบัดนี้เนี่ยหาเกิดได้แล้วเฮาจะรวยละเฮาจะรวยเงินเป็นล้านล้านล้านล้านล้าน
0: รวยแน่ๆ
1: บัดนี้น่ะสู่พ่อข้าวเนี่ยพ่อหนังสือพิมพ์นะครับเปิ้นปลดคนงานออกเป็นร้อยๆปันๆคนเนี่ยเฮาจะรวยกับเขาแล้ว
0: รวยอย่างไรเขาเอาเงินที่ไหนมาฮื
1: ้อโอ้เฮาก็ทำตัวเป็นเจ้าพ่อกะเออฮื้อเล็กฮื้อดวงฮื้ออย่างนั้นว่าบุญมีกรรมบังอย่างนี้เขาแม่เขาปุ๊บเนี่ยเขาก็ห้องเอากระขันตั้งกะข้าจะเป็นเจ้าพ่อข้าจะเป็นเจ้าป่อถันนูบินฮึสู่เป็นตั้งเข้าเนี่ยสู่สู่ไปซ้อเอาชุดหึข้ากำผ้ามัดหัวการสันลงอันนี้มันเหมาะๆนะดีก่อนมีก่อนมีก่อน
0: จะเอาสันลงสันลงมันบ่มีสู่มีก็สิ้นยอกผืนเดียวเอา
1: ก็เกินละไปกาลงทุนไปแปะไม่ให้กำข้าจะแปลงหอดีดีเหมาะดีดีปะเหมาะข้อดีนะเขาจะ
0: ระวังเนอะกระถาตัวบ่มีนะ
1: เฮ้ยจะไปหน่อยข้าจะจัดการคนเดียวรับรองสู่รอรับทรัพย์อย่างเดียว
0: จะไปให้เดือดร้อนถึงข้าแล้วกันเนอะ
1: เจ้าป่อธนูบินเหยียง

0: ือใช่กับมาเนี่ยปทเข้าบ้านมาเลือกมาอย่างหุ่นอ่ะนอนหมดน่ะ
1: หลายคนน่ะ
0: สู่จัดการนะใครไปเตรียมตัวนะ
2: สวัสดีครับผมจะมาขอดูดวงครับเจ้าป๋ออยู่ก่อนนี้
1: เออไผ่น่ะ
3: อันผมขออันลูกปุ่นใต้ปุ่นแม่จะมาขอพ่อเมื่อกะจะ
1: มามามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาบ่ฮู้ว่าเปิ้นจะส่งก่อยเนาะ
3: ครับครับครับ
0: เล่นน้อยเล่นน้อย
1: จะพ่อแม่แล้วเฮ้ย
0: มาหยังจังหาบัดเดียวชูมาหยังกันนี่ออกบ้านมากี่กอง
1: อันอย่าไปกี่กองเนี่ยเปิ้นว่าถามว่าออกบ้านมากี่โมง
4: โอ้ผมเขาก็ออกบ้านมาสัก9โมงเนี่ยครับ
0: ยังมาก็ว่าขี่สีลม
1: อันนี้เราไปลุ้มต้นถามว่าเตโอมาก็ว่าขี่สี่ล้อมา
2: ขี่สี่ล้อ
1: รถสี่ล
0: ้อเอาขี่ด้อยมาหรือเปล่า
3: อันยังขี่ด้อยบัดเดี๋ย
1: วเอาของกินมาฮื้อปอกก่อ
3: เออบัดเอาอย่างมาชักอย่าง
0: บัดเดี๋ยวนี้สู่ต้องการอันใดจะฮื้อเจ้าป้อธนุบินช่วยเหลือว่ามา
2: คือว่าผมเขาสามคนเนี่ยจะมาขอดูดวงว่าบัดเดี๋ยวเนี่ยโอ้ชะตาชีวิตมันยังบัลลังบัลลวยชะตัวมันเป็นอย่างจะมาขอเนี่ย
0: ดูลักษณะสู่เขาโมนี่บุญมีแต่กำบังแต่มาเป็นยังถ้าสะเดาะเคาะแล้วถูกจะดีจะร่ำรวยมั่งมีเงินทองฮือเอาจ้างมาคนละหมู่คนละหมู
4: ่โอ้โหเอาจ้างอย่างคนละหมู่ก็มันจะจ้างก็มามีนะจ๊ะป่ะ
0: จ้างมันอยู่บักไก่มันอยู่ในลังที่เป็นปวกจบโฟ
3: จ้างปวก
1: จ้างปวกจะกินเบียร์เป็น
0: ลังเกี่ยวพี่มักได้ก
4: ็ได้ครับจ๊ะป่ะได้ครับ
3: ขาดใจ
0: อีพ่อก็จะช่วยสู้ช่วยอีพ่อก็จะช่วยสู้เอาแล้วเนอะฮึกเยี่ยมจ้างมาภายใน3วัน7วันถ้าเป็นอย่างนั้นอีพ่อจะช่วยสู้มาได้สวัสดีสวัสดี
2: โอ้ใช่เจ้าป่อ

0: ้ตั้งแต่เป็นเจ้าป่อมาเงินเป็นปึกปึกหญ้าวกนั่นไม่เนี่ยดีละมันมาอยู่กันดีละเขาจะได้เอาชะตังเอาช่วยเอาแหวนอะไรที่เขามาตานึงเขาดิชดไปเอาเมียใหม่
1: สวัสดีเจ้าป่อ
0: เหลือเล่นน้อยเล่นน้อยมันยัดสังห
2: ามันเหลือน้อยเหลือน้อย
0: เออจูป้ากันมาหาพ่ออย่างนี
1: ้วันนี้นี่นะผมจะว่าจะมาบัดดูดวงผมแต่จะมาดูดวงเจ้าป่อ
0: ดูดวงอะไร
1: ว่าเจ้าป่อนี่จะตายเมื่อใด
0: เจ้าเฮ้ยเฮ้ยจะมาแน่ครับ
2: นี่เอาเงินมาเอาเงินมา
3: ขันนี่สู
0: ปืนปืนเขาจะมาปืนเจ้าป่อ
2: เงินเอาเงินมา
1: เงียบไว
0: ้เออเออเออเฮ้ยประเดี๋ยวนี่สูเขาเอาแค่ตังไปเยอะหมดแล้ว
3: แล้วเจ้าป่อยังมาช่วยสู
0: เออเจ้าป่อโล่นหนีแต่ไหนนั่นจกปืนบอกแหลกละกะเนี่ยเป็นว่าเจ้าป่อธนูบินธนูบินเงินบินไปเยอะหมดแล้วสู

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่ามาตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบอย่างกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กันทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๊น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๊ดักน่ะคนมันพอกับพุ่นลึกๆอ่ะนี่พุ่นน่ะนักๆๆโอ้แต่น้องๆๆเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอลกันดีกว่าป่ะ
1: น้องอย่ามาให้แค่5บาทแล้วเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองเนาะเอ้ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลมบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ่องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายตายก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่ได้อย่ามาตายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

0: อดีเจ้าแม่จันสม
1: โอ้มาจากที่ไหนเนี่ยไอ้น้อย
0: โอ้ข้าเจ้าก็ละอ่อนเจ้าบ้านเฮาเนี่ยเจ้าข้าเจ้าไข่ฮู้เกาเงาจังซอที่ดีเป็นอย่างไดเจ้าแม
1: ่โอ้จังซอที่ดีต้องซื่อสัตย์อีน้อยหับงานเปิ้นที่ไหนก็ต้องไปที่ห้านบ่ใจว่าที่นี่แปลงที่ห้านถูกสวะเหี่ยแล้วก็ไปตั้งแปลงอังอีบัดดีเนาะเจ้า
0: เจ้าเจ้าแม่เฮียนซออายุเท่าใดก่
1: ออายุ16ปีอีน้อยไปเฮียนซอใหญ่แล้วลูก
0: เฮียนมาเมินก่อเจ้า
1: เออแม่เฮียนได้เดือนเดียว
0: แล้วมันเดียวแม่อายุเท่าใดก่
1: ออายุ71เจ้า
0: โอ้70ปลายบ่เดียวไปซออยู่กับแม
1: ่ไปกะเปิ้นต้องการแม่แม่ก็ต้องไปซอเรื่องบุญเรื่องกุศลนี่แม่ไปได
0: ้อ๋อเจ้าคือเจ้าใครเฮียนซออ่ะแม่เลยถามใครฮู้บ่ได้เจ้า
1: เอาเลยถ้าไผสนใจจะเป็นจ้างซอที่ดีแล้วก็จะสืบสานวัฒนธรรมให้กว้างขวางต่อไปแม่ยินดีสอนฮื้อเน้อฮื้อปากันมานะลูกเน้อ
0: เจ้าขอบคุณเจ้าแม่
1: โชคดีนะลูกเน้อ

0: ใดบ้านแม่จันสม
1: อันเนี้ยค่ะ
0: แล้วแม่จันสมคนใด
1: คนเนี้ย
2: อ
1: ัน
2: เนี้ย
1: โอ้มันเป็นยาย
0: อย่างมาเท่า
1: อัน
0: แล้วเป็นจะซ้อมาเมื่อละ
1: เมื่ออายุ16ละ
0: ถ้าหมู่ซอถ้าเมื่อ16บัดนี้อายุเท่าใดก็
1: 70ปลาย
0: โอ้เท่าเหลือแม่เฮาแม่เฮา80งามเหล่านี้ก่อนเด้อแล้วลองซ้อฟังสักกะมั้ย
1: บ่ท้อจะซ้ออย่างใดมันมีเป็นหมื่นเป็นแสนกำซ้อยาวซ้ออย่างใดอ่ะ
0: ซ้ออย่างใดก็ได้อ่ะคะแหนมที่เปิ้นหน้าดีหน้าดีฟังนะอันใดอ
1: ๋อสีน้ำเงินไดออนปักตักก่อนใครเฮอเปิ้นฮักแป้งสลิดงามตา
0: โอ้บาดใจบาดใจบาดใจบาดใจอันนี้ซ้อบ่ถูกบ่ถูกแต่ๆซ้อ
1: ที่ถูกมันเป็นยังไง
0: นี่เปิ้นซ้ออย่างอี
3: ไก่น้อยน้อยตกถังเข้าแสนไปไหนบ่ได้อยู่หั่นกินหวานคำจิ้มแลนะ
1: โอ้ยอันนี้มันหมู่บัวปืนน้ำลูกนี่บ่าลวกก็แล้วก็ไข่ลวกบ่าหูแล้วก็ไข่หูอย่างเอ้ล่ำเหลือเจิญปืนคันใด
0: เออสวัสดี
1: หูเกือบเนี่ยเปิ้นว่าเกือบตึกเกือบตึกเต้ากุ้มคันใดโตคันละบ่

Hello, why we skip to pick tumbling to fuck? Speak Thai, แปลว่าสวัสดีเพื่อนเล่าข่าวสองกงมาขามน้อยสองฟัก

กันไอตัวเขานั้นสังคมสวนเกินเล่าจ่าฉันฮักเธอเหลือเกินจะออกปัดเกิน

นักร้องคนนี้ผิวคล้ำดำไปนิดต้องไปทำฟิตเนสเกรดจะได้ดีขึ้นเสียงใช้ได้แต่เสียงไม่ถึงบางครั้งเกือบจะไปไม่รอดเพราะว่าปอดไม่ใหญ่ต้องไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมกินส้มและผลไม้เยอะๆเสียงจะได้ดีมีพลังร้องเพลงเหมือนคนเป็นหืดเป็นหอบตอบว่าไม่ผ่านกรรมการจะบอกให้นะจ๊ะแม่นม

นักร้องชายท่านนี้ตอนมาร้องรอบสัปดาห์ร้องเสียงดีมีพลังเสียงกังวานแต่พอมาร้องรอบนี้เสียงแหลมรีบเพราะใส่กางเกงฟิตมันไปบีบรัดกล่องเสียงเส้นเสียงร้องเสียงสูงเหมือนวัวจะถูกเชือดและรอบนี้ก็เลยถูกเฉือนคะแนนแต่งตัวไม่ถูกแนวเพลงลูกทุ่งกรรมการจึงตัดคะแนนไปครึ่งคะแนนดูสิมาร้องเพลงลูกทุ่งแท้ๆยังใส่ตุ้มหูนุ่งกางเกงยีนเราร้องเพลงลูกทุ่งนะจ๊ะไม่ใช่ร้องเพลงสติงกรรมการขอติงเพื่อวงการลูกทุ่งนะจ๊ะจะบอกให้

ที่ชนะเลิศในวันนี้เสียงดีร้องดีหุ่นดีเซ็กซี่อีกต่างหากสอดใส่อารมณ์เพลงได้ดีร้องไปเต้นไปเสียงลื่นไหลอกก็ย้ายใหญ่ถูกใจกรรมการเหลือเกินฟันธงลงไปเลยว่าคนนี้แหละถูกใจจริงๆหนูอยากจะเป็นนักร้องอัดแผ่นเสียงไหมจ๊ะถ้าสนใจอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือให้ถ้าหนูไม่กล้ามารับอาจารย์จะเอาเบอร์มือถือไปให้ที่ห้องพักนะจ๊ะหนู

0: น้องๆบัดเดี๋ยวเนี่ยการต้องการหน้าเฮาก็แล้วหมดล่ะเฮาจะไปซ่อมรับจ้างอีหยังดีฮะ
1: ก็หน้าไก่ปี
2: ้สวัสดีค่ะคุณสาว
0: ๆสวัสดีเจ้า
2: ใครอยากไปเป็นหางเครื่องวงดนตรีมั้ยรายได้ดีท่องเที่ยวทั่วประเทศเหนือใต้อีสานไปหมดนั่งรถบัสติดแอร์เย็นสบายเลยที่พักฟรีอาหารฟรีไปไหม
0: เปิ้นเฮืออย่างใดเจ้า
2: คือละ300จ้า
0: อีป้าอีป้าถ้าจะไม่เป็นหางเครื่องเนอะ
3: ไอ้เดี๋ยวหางเครื่องไอ้หยังหางเครื่องเฮือหางยาวอะ
0: มาใจหางเครื่องวงดนตรีที่เปิ้นเต้นกันหยาบหยาบนะป้า
3: ไปเจอไปเจอหอคือมันได้ชายจางปีกหมา

0: น้องตั้งแต่เฮามีวงดนตรีนี่นะปีว่าม่วนดีได้นั่งรถติดแอร์เย็นก็เย็น
1: เจ้าใครปิกบ้านนะ
0: เอ้อีน้องนี่อย่ามาสุ่นฮะสู้ให้ซ้อเพิ่นเฮาคืน300ก่อนมาเดี๋ยวเฮาได้กี่วันล่ะ
1: เดือนพอดีไล่ปี
0: หั่นรวมแล้วก็ 18,000 ถ้าได้สตางค์ปีจะบอกให้อีป้อมาเอาปีจะซื้อสร้อยปีจะซื้อแหวนซื้อเลสจะใส่แม้หากเลยอ่ะ
1: เพิ่นจะฮื้อไว้ปี
0: เฮ้ยเจ็บปีปาก

0: ปอดเถาๆๆทําหมูสังโคอันดนตรีสุดเขตประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนปะลําบะเหลือมาเฉาะหาจนเกือบพบที่นี่เป็นว่ามาบูมเหตุจอกเพ่โอ้พี่ป้อมาแล้วเออได้รับจดหมายสูนะก็อีป้อก็ฟังโชดมานี่อ่ะชูเบิกสตางค์หาได้แล้วก่ะ
1: ซ้อๆป้อมาขอเบิกสตางค์ค่าตั๋วว่ะเงินค่าอะไรกัน
2: ก็ค่าตั๋วข้าเจ้าขนาดกะ
0: ค่าตองค่าตัวอะไรข้าวสารหมดไปกี่กระสอบแล้ว
2: รองเท้าก็ซื้อให้ถุงน่องก็ซื้อให้กระโปรงก็ซื้อให้ทำผิดระเบียบของวงด้วย
3: ผิดระเบียบไอ้หยัง
2: เต้นยกขาไม่เท่ากันหักคนละ100 บาทเต้นไม่ยิ้มหักคนละ100 บาทรวมแล้วพวกเธอเป็นหนี้วงคนละ1,000 บาท
0: อันนั้น
2: โอ้โทษจะหนี้ล้ำเหลือไหนอีกมาทำมาเต้นมาเดี่ยวปีกเมือไปชอกห้องกาบ้านเฮาเหียดีกว่า
3: อันเจ้าเขาก็มาอิดดิบอากาศเดียวเนี่ย
2: ไปปีกบ้าน
0: ไปเมือบ้านดีกว่า
1: เดี๋ยวพวกเธอไปกันหมดแล้วใครจะ
0: บุคคลใดชอบเม้มเงินเมียบุคคลนั้นย่อมเจ

0: าบุญตุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองจี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินคดีฮึกกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลนี้นางฟองจี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองจี้ตอยมานี่แล้ว
1: นานเสานานปันทาทงแกบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองจี
3: ้ข้าชื่อนางฟองจี้เจ้าน
1: างฟองจี้บาเดี๋ยวนี้นางกิมเหงิงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกิบของนางกิมเหงิงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกิบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอนเดียว
3: ได้ขอนเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอนเดียว
0: หายขอนเดียว
1: แล้วเกือบขอนนั้นได้มาจากไหน
4: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ม้าหมาบม้อยน้ำย้อยตินก่อนเด็กมาอ่อนจอนดาวมองมนฟ้าง่อมเงาใจไปทุกหย่อมหญ้าวิเวกวังเวงเงียบพักมนุษย์ตั้งหลายนอนในสำนักดักเงียบปิ้งเย็นวอยลมก็บปัดสังัดหายซอยแสงเดือนมอยหลอดลายกิ่งก้านหันวุยวายแสงไฟตามบ้านมะหนาวเย็นคิงสะต้อนง่อมงันจับใจป่อไหมยอดม้อนมานักหน่วงค้อนหรือดีเสียงลมปัดไม้สอดไซนนทีเคล้าเสียงดนตรีกวีข้าวเศร้าดังก้องแสนเสียงสำเนียงคนเท่าดิดเด่งปันเมาสะต้านบ่คึดหาไผหือใจเหี่ยวม่านปล่อยใจว่าอันตวยลมมีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้มีปินหัวจ้างแนบข้างประสมสุขแสนอารมณ์บ่ถามใครได้บ่ถามใครได้

ขาจะมายึดตีนาตีอายเอาไปจำนองไว้ละบอกพี่บอกน้อง

0: ไอ้นาน
1: ฮะ
0: ข้าวด้วนเรื่องไง
1: อย่าบอก
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามมาแผ่

0: ไอ้หนานข้าวด้วนเรื่องใหญ
1: ่อ้อมละ
0: ไฟไหม้ตั้งหลายดอยหลังเขาจะลามาแผ่วบ้านเฮา

อยู่ใกล้ปัญญาเป่าไปเน็บคิดป่าหื้อจิตใจป่าหื้อชีวิตสำลิดดังอ่านก่อนมีเย็นเตอะเย็นไว้ภัยนั้นบ่มีสติเฮานี้สุขีเจิดจ้าสุขีเจิดจ้า

0: ป๋องหัวหน้าบอนครูบาอาจารย์ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะเนาะป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะเนาะเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเงี้ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจังซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาปี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างปี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พันยาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่งมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังโชว์เนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยางกา
0: โอ้บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บ่เดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปซอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปซอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราผักไตพุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะค่ะผักไตเนี่ย
0: ซอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงท่านโอ้เป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมือลอยป่อคำป่องคำป่อคำป่อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป่อนั่นเนี่ย

0: น้องน้อง
1: จ้าจ๋า
0: เฮาแต่งงานกันมาเมินตะใดแล้วฮะ
1: ได้จะเป็น2 3เดือนแล้วก็หาอ้าย
0: ฮะเป็นไปได้อย่างใดเนี่ยพอเหมือน3วันแน่เนาะน้องเนาะ
1: อ้ายมากินข้าวอย่าก่อนบ่วันนี้ของกินมาป้อแค่ลำในเนาะ
0: ลำก็กินบ่ลำก็กินนะน้องคนเฮาน่ะกินเพื่ออยู่บ่ใช่ว่าอยู่เพื่อกินน้องเอ้ย
1: วันนี้น้องนึงเข้าแค่แข็งไปน้อยอ่ะอ้ายแก๊สมันหมดเหี่ยก่อนน่ะ
0: บ่แข็งป้องบ่แข็งยังเอียป้อว่าเกี๊ยวมันดีนะ
1: แล้วต่อว่าก็เหมือนกันน่ะอ้ายน้องนึงเข้าแค่แจ๊ะไปน้อยน้องเมาไปกาด
0: โอ้บ่แจ๊ะหรอกินกว่าต่อว่านี่สํานวนดีนะไอ้ว่านะ
1: วันนี้แกงก็เหมือนกันนะอ้ายมันไข่จางไปน้อยน้ำปลามันหมดน้องมันได้ไปซื้อสักกรรมอ่ะ
0: บ่จางป้อบ่จางคนเฮากินเกมล้ําบ่ดีหมอเพิ่นว่าจะเป็นโรคไตยังเอี้ยไอ้ว่าจับแบะเลยจะบอกฮื้อ

0: จ้าจ้า
1: น้องจะไปช่วยอีแม่เอาหญ้าสวนพริกสักกำได้นะ
0: โอ้บัดต้องไปแล้วน้องมันฮ้อน
1: ไปฮ้อนอีหยังวันนี้แดดบัดที่หามีบดมันจะตาย
0: บดก็ซ้ำหายก็เดี๋ยวยุงก็หินก็จะมาคบเมียอ้ายอ่ากะบ่ไปบ่ไปไปจ้างเอามันจะเสี่ยงสักเท่าใดเน
1: า
0: ะ
1: ถ้าอย่างอั้นน้องไปแบ่เอวหาแม่อุ้ยบ้านเหนือสักกำได้นะ
0: โอ้แล้วน้องจะเนี่ยงใดไปล่ะ
1: น้องก็ว่าน้องจะเตียวไปอ่ะมันมาจี้หักไก่แล้วไอ
0: ้มาได้บ่ได้ไอ้เบิ่งเตียวเด็ดขาดปะถ้าน้องจะไปไอ้จะเอารถไปส่งน้องเน
1: าะขอบคุณเจ้า โอ้ยตายละไอ้หมามันเห่า
0: จะมันเตอ จะมันเตอมันเห่าคนงามล่อขอมังแงบหน่องเมียกูก่อนเด้อกูจะตวยฆ่าปืนตุบปูน่ะจะบอกเฮ้มาโคตรมาติดๆเพชรน้องอ่ะอ่ะคนมากอดๆเอวไว้มันๆกอดเอวไว้มันๆ
1: เจ้า
0: เอาละเน่ไปละเน่

0: เออนะอีแม่เปิ้นว่าจะขอสตางค์สัก200จะเอาไปจ้างเปิ้นเที่ยวสวนอีว่ะ
1: เอาเงินไหนมาฮึน้องอย่าบ่ตัวไปช่วยเพิ่นเหี้ยประหยัดไว้พร้อมกะ
0: ก็เปิ้นจะไปบ้านแม่อุ้ยบ้านเหนืออยู่อ่ะเออแล้วอ้ายว่างก็ขอเอารถไปส่งกําเหรออ
1: ืมยางรถก็บ่ดีฮะเตียวไปก็ได้ล้อนี่บ่ได้มันจะไก
0: ่ก็เอาไปสูบเหี้ยกันเนาะโอ้ย
1: ก็ยางมันหั่วนี่มึงไปสูบยังได้แท้หม
0: อหั่วก็เอาไปปะก็ได้ล้อหรือบ้านก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้ลูก
1: โอ้แต่ไปๆๆๆไปเว้ยมาเว้ยน่ะมีธุระฟังอยู่นะ
0: พวกอ้ายมามันจะครบน้องผมแล้วอ่ะ
1: อืมมันนึกว่าผีอ่ะกันน่ะไปเตียวได้ลําเหลืองขึ้นมาได้ครบได้เฮาอ่ะมาๆๆๆอ่ะขึ้นขึ้น
0: ว่า
1: ขึ้นก็ไปนั่งใกล้ลําเหลืองแห้งๆเนาะกะฮะฮ้อนจะตายเนี่ย
0: บัดนี้ตะก่อนยังบ่ว่าฮ้อน
1: ไปมาอู้นักอ้าวกอดมันๆเด้อไปตัวภัยตัวมันเด้อ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการถึงลูกถึงโดนกลับมาพบกับท่านเหมือนเดิมโดยมีผมส่อและยุดำเนินรายการคืนนี้เราจะคุยกันเรื่องความขัดแย้งของเพื่อนบ้านรั้วติดกันผมมีผู้ร่วมรายการ2คนท่านแรกเป็นสุภาพสตรีชื่อคุณอ้อยครับท่านที่2เป็นสุภาพบุรุษชื่อคุณสมศักดิ์ครับเริ่มต้นจากคุณสมศักดิ์เรื่องมันเป็นอย่างไรครับคุณสมศักดิ
1: ์ก็คุณอ้อยเนี่ยกับปล่อยลูกเขามากัดลูกผมจนหูขาดแล้วก็บ่ยอมรับผิดชอบนะครับ
0: ใช้คําว่ากัดเนี่ยแรงไปนะครับแล้วคุณอ้อยคุณจะว่ายังไงครับ
2: ก็ลูกคุณสมศักดิ์เอาไม้มาแย่ลูกของข้าเจ้าก่อนนี่เจ้าลูกข้าเจ้าก็เลยกัดแล้วก็เจ้า
0: ไอ้ที่แย่เนี่ยเอาไม้แย่หรือเอามือแย่เอาอย่างงี้ดีกว่าเอาลูกของคุณทั้ง2คนมาดูเลย
1: ดูเนี่ยก่อนคุณสอนและยุลูกผมหูขาดเลยอ่ะ
0: โอ้โหขนาดเป็นเด็กฟันคมขนาดนี้เชียวหรืออ้าวคุณอ้อยเอาลูกของคุณมาอะไรเนี่ยคุณอ้อยพูดถึงลูกคุณเอาหมามาทำไม
2: ก็เพราะข้าเจ้าบ่มีลูกบ่มีผัวข้าเจ้าก็เลยเอาหมาเป็นลูกนะกะเจ้า
0: อ๋อผมเข้าใจแล้วลูกหมาของคุณเนี่ยไปกัดลูกคุณสมศักดิ์ที่เป็นคนตอนนี้ขอเวลาพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ

0: ครับท่านผู้ชมนี่คือรายการถึงลูกถึงโดนบุคคล2ท่านนี้เคยมารายการครั้งหนึ่งแล้วและมาวันนี้จะมาถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องบ้านชิดติดกันคุณอ้อยครับคุณมีปัญหาอะไรครับ
1: ก็คุณสมศักดิ์นะกะเจ้าปลูกต้นมะม่วงไว้กิ่งก้านใบมันย้อยเข้ามาที่บ้านของข้าเจ้าข้าเจ้าต้องกวาดต้องเก็บใบมะม่วงตึงวันข้าเจ้าบอกให้เพิ่นตัดเพิ่นก็บ่ยอมตัดเจ้า
0: อ้าวแล้วคุณสมศักดิ์ว่ายังไงครับ
2: มันย้อยไปก็จริงครับแต่เวลามันออกลูกมาเนี่ยคุณอ้อยก็เก็บลูกมะม่วงมดจนผมมาได้กินเลยอะครับ
0: จริงหรือครับคุณอ้อยที่คุณสมศักดิ์พูดมาเนี่ย
1: ข้าจะอู้กันตามกฎหมายข้าเจ้าบ่ผิดแม่นกะเจ้าเพราะมะม่วงบ้านคุณสมศักดิ์น่ะล้ำเข้ามาในเขตบ้านของข้าเจ้าอยู่แล้วข้าเจ้าเก็บกินมันก็บ่ผิดกฎหมายแม่นกะเจ้า
0: ใช่และคุณสมศักดิ์ว่าไง
2: โอ้ไอ้หยังที่มันล้ำมันโผล่ยื่นมาในเขตบ้านเฮาทำไอ้หยังบ่ผิดแม่กับคุณโสดอยู่
0: ใช่ผมก็ว่าไม่ผิด
2: โอ้โหเสียดายอ่ะวันนั้นคุณอ้อยซักผ้ายื่นก้นมาในเขตบ้านของผมถ้าผมทำอะไรอย่างไปผมบ่ผิดแม่นกว่าคุณสอดอายุ
0: อือหือ
1: บ้าอุบา

0: ลับมาพบกันช่วงนี้ครับท่านผู้ชมเรามาสรุปเรื่องลูกหมาคุณอ้อยและลูกคุณสมศักดิ์ตอนนี้คุณอ้อยยอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วหรือยังครับ
1: เจ้าข้าเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายแล้วเจ้า
0: คุณสมศักดิ์ไม่ติดใจความใช่ไหมครับ
2: โอ้ครับบัดติดใจแล้วครับ
0: แล้วเรื่องต้นมะม่วงคุณสมศักดิ์คุณยอมตัดทิ้งไหมครับ
2: ยอมครับยอมตัดครับ
0: แล้วเรื่องก้นคุณอ้อยล่ะยังจะยื่นเข้าไปในเขตบ้านคุณสมศักดิ์ไหมครับ
1: เฮ้ยมาเอาหวาดเสียว

0: ังน้องออดจ้าเล่าขาวชามก้งแม่คงชามก๊อกจอกนึ่งแกนผสมกันมาเลยนะจ๊ะ
1: เอ๊ลุงตาค่ะไม่มาตั้งหลายวันรู้มาคิดถึงคิดถึง
0: จริงหรือเปล่า
1: จริงสิคะเป็นนักศึกษาแล้วยังกินเหล้ากินยาอยู่เหรอคะนี
0: ่เอ้ยมันแบบแปลลก
1: แปลลกแปลว่าอะไรคะลุงตาช่วยบอกหน่อยได้มา
0: ฉันละเอ๊ปอปลาลอลิงกอไก่นั่นคือแปลลก
2: เอ้าคนบ้าไม่แปลกลุงตา
0: เฮ้ยอันเดียวกันนะอูปะหน่อยปะจังผมนี่แหละ
3: ลูกตาแปลลก

0: ูอยากจะถามนักศึกษานะคะว่าบริเวณสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยอยู่ในเขตอำเภออะไรคะนายแดงตอบครูสิคะ
1: อยู่อำเภอเชียงแสนครับ
0: เก่งมากแล้วอำเภอเชียงแสนเนี่ยอยู่ในเขตจังหวัดอะไรคะนายสีจันตอบครูสิคะ
2: จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: เก่งมากต่อไปนะคะครูอยากจะถามว่าระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนี่ยมีแม่น้ำอะไรขวางกั้นอยู่คะไหนลุงตาตอบครูสิคะ
3: ไม่อยากตอบครับ
0: ทำไมล่ะคะทำไมไม่อยากตอบหรือว่าตอบไม่ได
3: ้มันไม่อยากตอบเถอะครับ
0: งั้นนายจำลองตอบครูมาสิคะว่าประเทศไทยกับประเทศลาวมีแม่น้ำอะไรกั้นอยู
1: ่แม่คงครับ
0: อ้าวลุงตาไม่สบายได้ไงคะ
3: ไม่ใช่ครับยังเองจื้อแม่คงมันจนใครหากมันมาช่างดีเถอะครับ

0: ก่อนจะหมดเวลาในชั่วโมงสุดท้ายนี้นะคะครูจะให้เด็กชายลุงตาออกมาท่องสุดคูณให้พวกเราฟังกันอาลุงตายืนขึ้นสิคะแล้วก็เลือกท่องแม่สุดคูณแม่ที่ง่ายที่สุดนะคะ
1: ครับห้าหนึ่งห้าห้าชองชิปห้าทำชิปห้าห้าชีได้เนี่ยชิปแม่นนะกันเนาะห้าห้าดีชิปห้าห้าหกทำชิปห้าเจ็ด
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: ขอชมมะขามหน่อยครับ
0: อ่ะท่องใหม่เร็วๆเข้าค่ะจะหมดเวลาละ
1: ห้าชีดีทิปห้าดีเท้าห้าแม่นนะกันเนาะห้าหกสามชิปห้าเจ็ดได้
0: เป็นอะไรไปคะไม่สบายหรือเปล่า
1: ไม่อยากตอบแล้วครับ
0: อ่ะงั้นนายจำลองตอบแทนสิคะว่าห้าคูณเจ็ดได้เท่าไหร่คะ
2: 35ครับ
0: เป็นอะไรไปคะลุงตา
1: อันคือว่ากินแม่คงผสมชามชิ้นห้าโอ้ยน้อเจ้าข้ามันเมาบะช่างเจ้าครับครู

0: เอ้ยพอละตื่นเจ้าขึ้นมาตื่นบักเกิดมาแซงอย่างบอกอยู่กับกลุ่มไก่ล่อกันอยู่ฮะอยู่ไหนกันไม่จะปาดคอถึงพ่อถึงลูกมึงเฮ้ย
1: พ่ออีแม่ได้ฟอร์มละ
2: กลางมันเจอมันยืนด่าก็ว่านั่งด่าย
1: ืนได้พ่อ
2: มาเป็นยังถ้ามายืนด่านะอีป่อนั่งมาก็ข้ามหัวไอ้ป่อไปหากะ
0: ยังบ่าไปเตื่อพ่อเหรอกูจะมาตายหิวกับป่อลูกกูนี่ก็แล้วอี
1: กอีกอีกอีกอีป่ออีป่อยังมาสร้างสอนสักบาปเลยพ
2: ่อแต่เนี่ยมันยังบาปเหี้ยบ่ได้ประเดี๋ยวนี้มันยืนด่าเขาว่านั่งด่าน้อย
1: นั่งไอ้ป่อมันน่าจะอีกนะ
2: มานั่งด่าประเดี๋ยวนี้ป่อยืนมันก็รอดขายป่อไปหากะน้อย
1: โอ้ยอีป้องใจดีเกินน่ะ

0: าปู่นั่นกับหญ้านั่นเหรออุ้ยมันยังบ่เปิงกันสักหน่อยเมียมันปากสุกผัวมันยังมาใจดีใจดีอ
1: ่
0: ะ
1: เต้ตัวถ้าเป็นผัวเฮานี่นะตาปามไปหลายเตื่อแล้วเหนออีน้ําเหลือ
2: โวยๆๆๆเตียวเนี่ยยังก็โวยๆเนาะพอกาจะเลิกละหาเนี่ย
1: ลุงซื้อหยังไปกินลุง
3: เออจะซื้อกินเปิ่นมาใส่กินตัวจะซื้อกินงัวลาบกินชักหน่อยอี
2: นะแม่มาเปข้าวเปคือหันเนาะพี่ซื้อกินกี่โลวะจะเอาไปลาบสูเฝ้าจีนอยู่นี่เนาะข้าจะไปซื้อผักปอมใบหอมหอมด่วนเนี่ยยังก็จ้า
1: เมียลุงจมอย่างอีลำเหลือลุงบักก่ายกะ
3: อืมบ่เป็นยางมันจมได้มันก็ย่างได้อีน้อยเอ้ย
4: โอ้โหมากับจีนโอ้โอ้ชักไปไป
2: โอ้มาได้กี่ลาบแล้วฮะมากับไปปุ๊บแล้วฮะอ๋อกูบอกเขาเฝ้าจีนเฝ้าจีนยังบ่เฝ้าฮะอยู่ไหนก็มาแปลงหน้าตัวไอ้หนาหน่อยเนี่ย
3: จ้างมันเจอมันเอาไปมันก็กินบันลำ
2: บันลำอย่างไร
3: มันกราบกระจีนไปหัวในพักไผ่ใบหอมพักจีมันยังมีหนี้อยู่ลูก
2: โอ้ยเนาะ

0: ผัวบ่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเฮ้อพ่อไอ้ยังก็พ่อบ่คุ้มเนี่ยยังก็บ่เหมือนอกบ่เหมือนใจพ่อย
1: โอ้ไผไปใครคือมันเกิดยังอายฮือเปิ้นแปลงดีใส่ตัวเอาความชั่วฮือเปิ้นเนี่ยกะ
0: ข้าไปยังตายแล้วประตูบ้านเปิดโตโลตายละตายแล้วขโมยเข้าบ้านน่ะเนี่ยมามีละทีวีมอหงเข้าหายหมดอ้าวกรรมนี้จะเอาหยังมาหงเข้าล่ะฮะข้าว่าสูนะมันตัวซอย
1: โอ้ขโมยบัดรอบครอบ
0: มาไข่หัวอยู่ละอะหยังบ่รอบครอบอย่างใด
1: ก็พ่อหั่นกะเอาลักกระหม่อมเข้าไปอ่ะปักสายไฟบ่เอาไปแล้วมันจะเอาหยังมาหงเข้า
0: โอ้ยกูไข่ตายแต่ปู่หยง

0: น้องน้อง
1: เจ้า
0: ไปแปลกอำเภอไปยาทะเบียนกันวันนี
1: ้ไอ้เน่งไอ้จะไปย่าอย่างยังอันไอ้ไปเอ็นดูลูกกะ
0: เอ้ยประสนไอ้จะละเหยยังคนอื่นมาเกี่ยว
1: เออไปก็ไปเมื่อขอก็บ่ยาว่าก็บ่ฟังคุณเน่งเจ้าคุณอย่าคิดเลยว่าเงินไข่หน้ามาแค่ล้านห้ามันจะคุ้มหัวคุณไปตลอดจำไว้เน้อคุณเน่งกรรมได้ไผ่ก่อคนนั้นต้องได้หับ
0: เฮ้ยมีเงินเสียยังบ่สน

0: น้องนุ้ยจ๋า
1: จ๋า
0: ไอ้มีความสุขที่สุดที่น้องตกลงจะไปเป็นเมียไอ
1: ้ไอ้เน่งจ๋า
0: จ๋าจ๋า
1: ไอ้ยาทะเบียนกับอีแก่คนนั้นเรียบร้อยแล้วยังอ่ะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงไอ้มดเวรมดกรรมแล้ว
1: ไอ้เน่งจ๋า
0: จ๋าจ๋า
1: อันวันพูกเขาไปซื้อบ้าน
0: ได้เลย
1: ซื้อรถ
0: ได้เลย
1: แล้วเงินที่เหลือเอาไปฝากเป็นชื่อของน้องเนาะ
0: ได้เลยโอนเป็นชื่อน้องได้เลยชาตินี้มีกระเดือนกับเราต้องอันที่อ้ายให้หนูอยู่บ่ได้
1: อุ๊ยน่ะขนาดเลยคนดีคนดีของหนู

0: เฮ้ยเน่งโอ้บัดเดี๋ยวนี้เปื้อนตกอับถึงขนาดนี้เลยกันเนี่ย
1: มันเป็นไปแล้วเปื้อนเฮ้ย
0: ก็ยังมาปิ๊กไปอยู่กับน้องนอเมียเก่าเหี้ยเล่า
1: จะปิ๊กไปได้อย่างไรน้องนอแต่งงานใหม่แฟนของเปื้อนน่ะเป็นเพียวเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยนะ
0: แล้วอันนาที่อยู่เนี่ยเปื้อนซื้อไว้กะ
1: ไปได้ซื้อยายเปื้อนเลยอันนี้เป็นดอนาของพ่อกำนันอินหวันเลยมาขออยู่ห่างเปิ้นบ่ได้เงินปลาไปมันถึงเป็นยังอี้ล่ะเปิ้นเอ้ย

0: ก็นึกว่าพี่แสงไปอยู่
1: อยู่กาไม่อย่างต้อง
0: เฮ้ยพี่แสงเนี้ยมีไอ้เจ้านะขี้ข้ามอย่างตึกบ่เต้าบ่เปียงเด้อผ้าควรนี่บ่เคยซักคือผัวมันเลยอ่ะ
1: โอ้ยต้องมีอย่าบ่แก้วขี้ข้านนะยังดีกว่าป้อหัวปี
0: ่
1: ป้อหัวปี่นะแรงมากินเหล้าเมาเหี่ยวเสเตียวป
0: ี
1: ่เนี่ยเป็นคนเอาเตียวไปซักเหม็นว่าแล้วใครหักเงี่ยวคนเท่านะมันจิ้มเหมือนเงี่ยวละอ่อนเนอะ
0: แต่พี่แสง
2: เออกินข้าวง่ายแล้วมันต้องไปช่วยการหยั่งเนาะเล่าขวัญก็หัวแม่ผัวเนาะอ้าไปจะเรื่องของผู้อ้นละจะไปปากมันเป็นใจได้สูงวันใดมาได้เล่าขวัญเปิ้ลนี่มันเป็นใจได
0: ้เองของนี่นะวันใดมาได้เล่าขวัญเปิ้ลนี่นะมันเก็บหัวจะบอกคือ

0: อ๋อพี่แสงแต่ว่าพี่แสงหันก่อน
1: หันยังต้อง
0: หอกไอ้คำกับพี่บัวน่ะกะเพื่อซ้อนรถกันกอดเงากันขึ้นล่องขึ้นล่องไงพี
1: ่เออปุ่นหูมามือแล้วรอต้องเขาเป็นจู้กันไม่ยาก
2: เออพี่แสงพี่แสงเล่าควันเจ้ากะเจ้าตึงมายอมเนอะเจ้าจะไปแจ้งป่อกำนัน
1: แน่จริงก็ยังบับไปพี่มาเจ้จะกลัวป่อกำนันกันหน้าหัวปี่เนี่ย
2: เออเจ้าตึงจะไปแจ้งป่อกำนัน
0: เออแน่จริงยังไปแจ้งขี่ม้าสามซอกไปบอกคือป่อกำนันด้วยอีบัวถือทึ่ง

0: ำนานเจ้าข้าเจ้าตึงมายอมเนอไปเดียวนี่นะพี่แสงใกล้ตองกับเธอนะเล่าขวัญเจ้าเพราะว่าเจ้ากับไอ้คำน่ะเป็นจู้กัน
1: อ๋อมันมีแต่ละ
2: ตองแสงไปเล่าขวัญเปิ้นเนี่ยยังเฮาหันยิ่งหงายใจคว่ำกะถึงไปเล่าขวัญเปิ้น
3: มาหันเก้าหันเขาซ้อนรถกันบ่ได้ป้อกับนั่นกับมันกันวันนั้นเจ้ากับหันเอามียิงซ้อนรถใส่แว่นตาผมยาวเหี้ย
1: โหเล่าขวัญป้อแถมกะปั๊บซองตอเฮดีก้าคนอย่างว่าปากบ่ดี
0: ป้อกับนั่นเจ้าข้าเจ้าตึงบ่ยอมเนอ
3: บ่ยอมจะเอาอีกไรก็ว่ามาแล้
0: วก็จะปั๊บพี่แสงใกล้ตองกับเธอ
1: ฮอจะปั๊บตัวไรก็ว่ามาแล้วกี่ร้อยกี่พันว่ามาแล้วฮอบ่จะเคยกลัวเด้อคุณนายบัวถึกทึ่ง
4: หยุดหูปากคำเดียวบอกคำนั้นจะจัดการฮื้อโอ้ย

0: ต้องจะไปใกล้คนมาเนอะ
1: อ๋อเป็นพ่อบ่ได้แล้วพี่แสงอ๋อไอ้ปีนี้สังเวชเนาะมานี่ตัวใหญ่ตัวหลวงห่างกระจัดใหญ่ตีนน้อยเดียวพี่แสงไอ้ลา
0: จ้าน้อยมานี่ปากอีตองกระเทยจ้าน้อย
2: หืมเล่าควันคนบ่มีที่เล่าแล้วเนาะไปเล่าควันมาเสียมาดีปากเขี้ยวจนปอลมแถมกำนี้ให้มือไปเล่าขวัญจ้างเด้อตองเด้อคือจ้างดีดหัวอจนปากว่าเขียวก็หูมันจะได้สมใจมึงลาบบ่าลาบหูชอบลำ

0: ใครมาห้องเนี่ยโยกะโอ้แอนพ่องฉีกะจะไปที่ไหนน่ะ
1: จะไปที่ไหนลงใจยืมเงินข้าเจ้ามา500บาทได้ปีป่าแล้วมาได้จะฮื้อว่ายืมด่วนยืมด่วนบ่ใช่กะ
0: โอ้ยน้ออันยืมด่วนยืมด่วนนี่ลงใจว่ากะแต่ใช่ด่วนนี่ลงมาได้ว่าหายล้อ
1: โหลุงใจอู้อย่างอี้เจ้าไปได้เงินเคินแหกะ
0: เออนาลุงจึงจะฮื้อถ้ามันหนีก่อนก็หนี
1: ก็แล้วเมื่อใดมันจะหนีจะหนีสักเตื้อนี
0: ่เออนาใจเย็นๆนะถ้ามันหนีก็หนีกะมันจึงอันจะได้หนีอยู่หรอบัดเดี๋ยวมันบัดนี้เตื้อถ้ามันหนีก็หนีเนาะจึงจะฮื้อ
1: เมื่อใดก็จะหนีจะหนีเมื่อใดก็จะฮื้อฮื้อคนเฒ่า

0: ังสวัสดีครับท่านประธานครับแม่นางชื่อห้องผมมาเนี่ยหยังครับ
1: เออนางโอ้กันก่อนเนาะคือว่านี่สินสหกรณ์นะกะลุงจะทรายเมื่อใดบัดเดี๋ยวเนี่ยคนอื่นเพิ่นทรายกันหมดแล้วนะครับ
0: โอ้อันเรื่องนี้เรื่องถิ่นนี่นะบ่ต้องห้อนใจครับมันถึงจะหนีกันอยู่โลกถึงจะฮื้อ
1: ผมฮู้ว่าถึงจะหนีถึงจะฮื้อแต่ว่าเมื่อลุงบ่เอามาฮื้อบ่เอามาหนีแต่ก่อนเนี่ยคนอื่นเพิ่นก็ยืมบ่ได้พอบัดเดี๋ยวนั้นมันรวมกลุ่มยืมเพิ่นฮ้องว่ากลุ่มหวัน
0: ก็บอกข่าวกะจะไปให้ข่าวหวานผมยังยังชะผมเหตุการณ์ท่านประธาน
1: มันไปได้อย่างไรลุงเพราะว่ามันมีสัญญาต่อกันเหรอเป็นอย่างไรมันมีปัญหาอย่างล้ำเหลือที่ทรายบ่ได้อู้ผมละลุง
0: อ๋อกะหวานหน้ากะหูอยู่ล้อปีนี้มันภัยธรรมชาติเหรอแม่งก็ปลูกข้าวปีกระจายข้อปลูกข้าวดอกก็ตายแดดปลูกถั่วเหลืองก็ฟักแป๊บปลูกถั่วแขกก็ฟักงอปลูกแค่ตอก็ตายเน่าลูกคนเก่าก็เป็นเปียเมียก็ช่ามาเกิดลูกแฝด
1: พอแล้วพอแล้วผมโหละ
0: หลายปัญหาแล้ว
1: กำเดียวลุงก็จะว่าเมียก็บ่สบายควายก็ตายห่ามาก็เป็นวอป่อก็ป่วยอ่ะเอาอย่างอีดีกว่าลุงต้องหามาทรายด้วยเร็วที่สุดเพราะว่าเพิ่นจะปิดบัญชีแล้ว
0: ฮะอันเรื่องปิดบัญชีก็ยังบ่ปิดมันบ่เกี่ยวกับผมล่ะบัญชีบ่จักอยู่ที่ผมล่ะ
1: ลุงอู้บ่ฮู้เรื่องเอาเถอะนะเอาเถอะเฮ้ลุงหามาทรายด้วยเร็วที่สุด
0: อ่านะก็มันนี้มันถึงจะได้นี้กันล่ะมาเดี๋ยวนี้มันหมดนี้เด้อพอให้มันนี้ก่อนเด้อมันก็นี้กันถึงจะฮึ
1: เมื่อใดก็จะฮึเมื่อใดก็จะนี้ฮึ

0: งลุงอยู่บ้านก็ครับ
1: หายะ
0: ผมล่ะ
1: โอ้ไอ้ท่านหัวหน้าก็ครับโอ้สวัสดีไหว้ฉาไหว้ฉามีหยังก็ครับ
0: ก็ผมจะมาพ่อควายที่ลุงยืมเงินสหกรณ์มาซื้อน่ะใหญ่และยางลูกหลายแล้วก้า
1: อันอู้ถึงควายเนาะพอดีมันบัดนี้ท่านหัวหน้า
0: โอ้บัดนี้อย่าได้ฮะหม
1: ออันเนี่ยกะผมก็เลยจ่ายกาดมาเนาะชดเข้าในกาดชื่อจริงมันลาไป2กิโลก่อน
0: โอ้โหลุงไม่ใช่เรื่องแล้วเนอะผมให้ลุงเนี่ยยืมเงินมาซื้อควายมาเลี้ยงไปใจยืมเงินซื้อควายที่เป็นกิโลมาลาบบัดล่างจะเอาเงินมาแล้วแต้วหมดแล้วกันเนี่ยฮะ
1: อ๋อรับรองบัดแล้วแต้วแน่นอนมีอยู่ครับมีอยู
0: ่แล้วมีไหนอ
1: ่ะอันพอดีเนาะเรื่องควายนั่นมันนี้เนาะผมก็เลยเอาไปหลงป่าเห็นนะท่านหัวหน้า
0: โอ้เขาท่าเหมือนกันเนอะป่าท่าพิมพ์เลยอ่ะมันถอดจะลำหรอ
1: มันมันนี้ครับเรื่องป่านี่นะ
0: วันนี้อย่าได้ฮะหมอ
1: มันมันนี้ผมก็เลยเอาไปลงกุ้งกระปูจอครับ
0: โอ้ไผว่าสักเตื้อกุ้งกระปูไปเลี้ยงด้วยกันมันไปได้อย่างไรลุง
1: ก่อนนั้นนะเขาห้ามผมก็ไปเชื่อมันมันนี้นะกุ้งก็บอกเป็นท่าปูก็บอกเป็นท่าผมก็เลยเอาไปลงน้ำเต้าตาเต็ง
0: ก็คือหาโอ้บัดเดี๋ยวนี้หมายความว่ายืมเงินสหกรณ์การเกษตรมาเนี่ยเป็นว่าเอาไปเล่นการพนันกับลุง
1: แกงอมแกงอม
0: งอมได้อย่างไรลุงต้องรับผิดชอบต้องหามาซ่าโดยเร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นไปจะฟ้องหัวหน้าลุง
1: เอาเจ้าหน้าเอาเจ้าหน้ามันถึงจันนี้เรื่องอย่างอีนะถ้าผมหนีก่อนมันจะได้หนีกันอยู่รอบ
0: โอ้โหแล้วจะลุกไปไหนมั่งเออเฮ้ยเออนะบึ๊ดกับว่าจันนี้บึ๊ดกับว่าจะฮือถามเข้าดักจื้อกือลุกหนีเฮ้ยคนเท่าเนาะ

0: บ่กล้าไปกล้าเงี้ยเมียบ่ให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเพ้ย
1: โอ้โหแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: บ่ได้กลัวเกรงใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮานะเปรียบเสมือนตีน
0: แล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: แฮ่นี่แหละสู้แฮ่บ่ได
1: ้เป็นไ
0: งถ้าเมียเนี่ยนะต
1: ้
0: องเปรียบเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล้วคิงอ่ะ
0: ยอดหญ้า
1: ทุยแหมยอดหญ้าก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิดเป็นยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมาทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแกไปงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมมันข้างพื้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากๆใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: งทำมามีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัวอะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิดลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยว
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา